มาชุมพรกาวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละมานมาตามจบยังไม่พบล้อนกาวสิชนภาษาลามานครละมานมอนตามจบยังไม่พบอนุง

ความของใจงามครบแล้วมานลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพวกข้าวเขตรังควนมันตกแวะไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไปใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมาหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่ร่วน